0: ไปแล้ว
1: ส่วนไหนครับ
0: อีกเป็นรอใช
1: ่นาฬิกาเช็คที่
2: Is that criminal abuse, the status check you were talking about?
1: That's 10-4. The one that was to do a welfare check.
0: 10-4, put me on that.